0: ดีก็จะแค่นั้นส่งทันทีก็ยินละแต่ที่นี่ดีก็จะนั้นข้ามที่นี่ดีนั้นอาจจะทุกข์ก็จะเดือดนั้นไม่เข้าใจสิ่งก็ช่วยจะนั้นไอ้คนนั้นจะไม่เห็นนั่นจะเหนื่อยเขตอาชีพจะชิมตาก็จะเอเวกเขันดีก็จะไม่ต้องลาจีเสียจะเอเวกลาจีมันดีจะดีสิ
1: คลองเดร่าจีเสียสิ่งเดียวเล
0: ยเอเวกที่เด็ดคนเอกคนเตจีเด็ดคนเอลาจีลาสคันดีลาจีเสียไม่ลาจีงูดีคันดีเนเอเวกเต็มไปเลยแต่ส่งคันดีจะเสียจริงเนลาจีเต็มตาลีคันดีเอเวกเต็มคนเอกคันเนจิเนลาจีเต็มตาลีเอจิจริงเนคันเนจิเนคันดีก็ดิเตทฮันดิเนมลาเตฮันดิกุยลินะดิเตจีดื้อนัทซะเตกิลอดิ
1: กอตอซะเซลาคาบิสเนสคอนเนคเนเต
0: ฮะคาร์ดจูโน2003เอคือทรีทเมนต์เซ็นเตอร์อินนากินเอคือคือนิเซซิลิชอนฮันดิเอทรกอสตินเตโอซะอาชีなげねるね、きんねじゅうさんば、しゃきちね、きしょんだごなんじるらしやつんて、だ、ごちゃんじなしな、かんてえ、ないつねるごなんじか、ごちゃてねじゅうがんじやしえ、しゃきち、てんてめえつねかんじだあしゅうきちね、だ、ごあしなんじがんじきちんかんじらきちね、で、違う、え、あ、じゃけいちん。あ、すじゃねずん、じゃけいちん。で、ご、きんねずん、ごなんじれ。きいて、ちらごなんじれだ。きいちんしがね、して、にゃけいなんじだ。しゃじょんてじ。さねもらぞ、あしえ。でね、ごなげんてで、で、てんしゅ、あさんばしょんじゃけいちん。しゃじょんてだ。し、きいさん、すさんばだえ。ごあしなんじだえ。ที่government หันดี funding ก็ได้สัมปะก็จะได้คิดเนี่ยถ้าสิ่งนั้นจะดีอะโจสกัดเลยสัมปะก็คิดเอาจะเนี่ยนอเตเนี่ยอะโจก็จะได้แต่ดูแลก็ว่าขั้วคนดีอินน่า government office กันเนี่ยอาศัย tourist ก็สัมปะนี่กันเลยจะเนี่ยแต่เด็กเขาจะ $5,000จีคันดีเสร็จเลยเนี่ยสัมปะก็จะได้คิดละเออโซเอเวคันดีนั่นจริงนะเอเวจะได้เทียดเออ$2,000เนี่ยชิ$1,000เบทเนี่ยเอาจะได้$1,000จะทันกินเอาคันดีนั่นสองคันดีเลยเออนั่นสิคันดีก็ดูแลก็แล้ว$5,000จีกอร์เมนออฟฟิศเกษาคันดีอีกเดียดเลยคือจีเซอุ้ยคันดีเฮียร์เบกุสเต็นเนี่ยจีโซカディレコゲレケゼテナソンエキュージングツテナナジャーテサジョンディエサバコゲテキネエチョエヘブゴツメンバーエリアナイテエコゲティネイレゲティネデュンナイサイティコゲティエタエジス $5,000エジセッラウゼキベタズデヒレラウディエタシセサンパダアティエเอชุดนั้นตัวเออ residential school กว่าสัมบะกว่ากินอ้อยชิเมต้าเดเนซันเดียเดเนกว่าสินันติกาติเนี่ย providence ครั้งดีคือชิโกเจอ๋อคิดเลยอ๋อตอนนี้ครั้งดีอาชิโกนันดีอาชิจะกิจการดีสัมบะกินเดเนสิ่งที่กินเดเนกว่านันดีสิ่งที่กินเดเนกว่านันดี
1: ข้อที่ตัวจะ business เนี่ยแต่สิ่งที่ดีเสียทั้งลินได้ก็จะชิจะดี
0: เอเวกเอเวชุคนจะได้ที่เจ้าจะเข้ากับจะหวังจีอันตรายเสียจีนั่นเด็ดดีละขัดเนี่ยจะเกอหันที่เกอกันได้แต่เสียเอเวมเคลมโมนันดีคิดสละโมนันดีเลยคิดนั่นไม่ใช่ก็ใช่เนี่ยเอเวตั้งแต่สัมปะเนี่ยเวได้ใช่เนี่ยไอ้คิดนั่น$2,000500 kandi eze monan diye da sisi sampada monan diye sine amiri eze nedene 걔가 오키는 $200 쓰고나 겐게 이렇게 내줬다 키야 한디 기니드는 키 지나 $80 한디 걔가 이틀이 한디는 키 $80 쓰고나 겐게 어제 걔 아쉬움에 해 어제 가벼이 내서 $80 쓰고나 겐 띠가 있대
1: How much did I have in the Georgina?
0: Masi.
1: God let the church then reserve because the Georgina Fabian down the 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8